0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM
1: Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: คลียร์ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร098-717-9666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0%รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เจ็ดปอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
6: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
5: โดนจัดคอลอยอันเด้
6: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
5: โอ้ยโคตรถึง
7: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
0: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารฝันใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ดต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สวัสดีครับ Green Think Money วันนี้เรามี How to มีชีวิตการเงินยังไงให้ยั่งยืนการมีชีวิตการเงินที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากวินัยและการวางแผนที่ดีเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองจากนั้นแบ่งเงินเป็น3ส่วนด้วยนะครับคือค่าใช้จ่ายการออมและลงทุนพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็คือสร้างกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับและควรมีประกันที่จำเป็นเพื่อปกป้องความเสี่ยงด้านสุขภาพและชีวิตด้วยนะครับรวมทั้งรู้เท่าทันและระมัดระวังภัยทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในหลากหลายรูปแบบจำไว้ว่าความยั่งยืนทางการเงินไม่ใช่การรวยเร็วแต่คือการมีเสถียรภาพและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงนะครับ
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพ

0: จากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
4: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: ซูซูกิสาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษซูซูกิสวิฟต์ดับเบิลดิวดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดูแลรถคุณอีก7ปีซูซูกิ XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาทซูซูกิแคร์รี่กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
3: แรงทุกทาง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 9:00
2: นสนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104กลิ่น FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104glinfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104กลิ่น FM
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารฝันใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร09

0: สีคลีน FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104คลีน FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104คลีน FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทะ

0: ราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณพาร์คอเวนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Well Being Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: เขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
5: แรงทุกทาง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา10นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104
3: อยากฟัง104กลิ่น FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104glinfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104กลิ่น FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
2: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 1052 เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
3: โซฟาจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักอเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
6: เชฟพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
7: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
6: โดนจากคอลอยอันเด้
7: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
6: โอ้ยโคตรถึง
8: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
9: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
10: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อมเอเวอเรสต์รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042815645 094419-5624และฝ่ายขายโทร042870782
2: เวลา 11 นาฬิกา
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ุมบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: สิบลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์

0: ยามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือก Lambesta Tawon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: oh no.

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.comจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกลองเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: FM 104สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาตุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
3: เวลา 12 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104
0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลไรงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: Green Music Long Playเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: 1052เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: รวย

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ธอเป็นใครแค่ได้พบทำไมถูกใจอย่างนี้ Life fleeting จริงๆมีชีวิตชีวาทุกๆนาทีชมเชียวชายไหล

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก๋อ FM 104

0: ใต้ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาตุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: เวลา 13:00 น.
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plusครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
2: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: พราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenue คือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ After Service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
10: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
11: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอะเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกทางละ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 14 นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM
3: 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: โอ้มา

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตุ๊ดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
9: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียวแรงทุกครั้ง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 15 นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM
3: 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: Suzuki ศาสตร์โปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย

0: บริษัทศรีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงศรีตรังคิดจะขายยางคิดถึงศรีตรัง
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: สิบลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ Dear Airport เลย
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึก

0: าหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์09253744000432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: Suzuki ศาสตร์โปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bioซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เวลา 16 นาฬิกา
7: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104
0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
9: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารฝันใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042 033 050

0: บริษัทศรีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงศรีตรังคิดจะขายยางคิดถึงศรีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: FM 104สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: 4สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิด

0: นนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เวลา 17 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
7: FM 104
8: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
9: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
10: โ

0: โอโมซันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน

0: ุมบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งาน

0: ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกภาพสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
0: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่

0: เอเวนิวด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้านแองเจิลโรสบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอนมาสเตอร์รูมจอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณพาร์คเอเวนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร0833781234 0833791234
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Green Music Long Play Music Long Play เพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: เจ็ดปอดใหม่อ่ะลองสเปรย์หน่อยเด้
2: เป็นไงเหมือนยาค่าหญ้าปะ
1: โดนจากคอลอยอันเด้
2: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
1: โอ้ยโคตรถึง
3: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
4: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 52 เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042815645 094415624และฝ่ายขายโทร042870782
4: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: กรีนมิวสิกลองเพลย์เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์สุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำตอบลืมทุกคนที่รออยู่สุดท้ายแล้วเราจะลืมความอุ่นจากการกอดลืมรสชาติจากการจูบสุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำปลอบลืมทุกคำขู่ลืมว่าเราเป็นแค่คนกระจอกที่พร่ำบอกให้เวลาหยุดสุดท้ายแล้วเราจะลืมคนที่ควรลืมและยังสักลืมคนที่ควรจำลืมเรื่องที่ละเลยมาตลอดเวลาแต่รู้ตัวตลอดเวลาว่าควรทำลืมคนที่เราเบนหน้าหนีแล้วรู้ตัวอีกทีว่าควรฟังสุดท้ายแล้วเราจะลืมทั้งคนที่เยินยอเราแล้วพออีกวูบเดียวเดินไม่นานเกินรอก็ลืมคนที่เกลียดเราซะเข้ากระดูกดำลืมเพลงที่เคยชอบฟังลืมหนังที่เคยชอบดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายแม่งก็ไม่ชอบสุดท้ายแล้วเราจะลืมความทรมาน

ชีวิตมันก็สั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อพ้นผ่านข้ามคืนการลืมคือจุดเริ่มต้นของการจำครั้งใหม่สิ่งที่น่ายินดีของความทรงจำคือยังจำได้ว่าเคยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันคือมึงจดจำ

0: คลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สวัสดีครับ Green Think Money วันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นครับหุ้นเป็นการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยงหลักคือราคาผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจข่าวสารและผลประกอบการของบริษัทนักลงทุนที่ไม่มีความรู้นะครับอาจซื้อหุ้นผิดเวลาหรือขายทิ้งเพราะกลัวขาดทุนทำให้เสียโอกาสอีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นไม่เหมาะสมหรือไม่กระจายพอร์ตการลงทุนดังนั้นก่อนลงทุนหุ้นควรศึกษาธุรกิจเข้าใจปัจจัยพื้นฐานและลงทุนด้วยเงินเย็นจำไว้นะครับการลงทุนหุ้นให้ประสบความสำเร็จต้องควบคุมความเสี่ยงให้ได้ก่อนคาดหวังผลตอบแทนเสมอ
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
0: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้มซูเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซูเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: พร้อมแด

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักหนึ่งคืน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
2: เจ็ดพอดไหมอ่ะลองสักปื้นหน่อยเด้
3: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
2: โดนจากคอร์

0: อันเดย์
1: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
0: โอ้ยโคตรถึง
2: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

คราะห์ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104 greenfm.com

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ี FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครร้อยสี่ Green FM
1: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาท นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 912 ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่ 7 กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่ 8 กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่ 9 พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
5: ้นายภริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
2: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
6: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคัดนาครายงาน
2: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
7: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้ โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10 ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
11: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวด

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: จและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร098-717-9666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: ลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.thโทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
7: เวลา20นาฬิกา
8: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
9: FM 104
0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: ลองเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึง

0: BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
2: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเรื่องรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624 และฝ่ายขายโทร042-870-782
4: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิ

0: าวสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: เวลา 21 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวร แลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
0: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร081-789-5652ที่104 Green FM
8: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่

0: นพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลยที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลยจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104
2: Hi
3: What can I do for you?
2: Why am I still single?
3: Have you not been searching for someone?
2: I'm really trying because no one has stolen my heart.
3: I think your problem is you're just too beautiful.
2: I think so.

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภาย

0: คือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลยจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
2: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ไกลขายก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: แรงทุกครั้ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: เวลา22นาฬิกา
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104อ
5: ยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
6: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
7: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175

0: ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: จะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
7: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: Green FM
1: Okay

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: มาที่เดียวครบทั้งรถอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
3: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
4: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
5: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 52เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645-094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
7: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
10: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
9: โดนจากคอลอยอันเด้
10: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
9: โอ้ยโคตรถึง
11: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะ

0: โทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: เนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงแล้วเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบ

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: คลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

ทางก็วนมาเจอทุกทีเออเท่าไรผูกพันยิ่งเมื่อนานวันหัวใจก็ยิ่งสั่นๆ

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104 greenfm.com
1: ชอบผมสั้นหรือผมยาว

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM
1: เมื่อวันที่ฉันได้พบเธอ

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟัง

0: ีแต่เธอในหัวใจ
1: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่า

0: พลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104 greenfm.com

0: าะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: คลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM 104

0: FM 104.
1: Yeah. Ha ha. I left your smile. ทำไมต้องพูดอะไรแบบนี้ด้วย

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: 动嘛 hurts in my heart，
1: 也曾没想到 kids 爱没有，
0: 也曾没想到嘛 hurts in my heart，
1: 也曾没想到 kids 爱没有。
2: Royce Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
7: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
10: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AIS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้ามสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
11: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครร้อยสี่ Green FM
1: เพียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
2: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรม